0: ปาถึงมาโดนปะได้แต่ตอลากได้มันเว้นสวัสดีสีปีป้ายเหินเดินเก่าโลกเซตคำพามเพศซ้อนภาษาปันธนังการจันเลินในยีนันเซนปี2026โตอยู่กลางของโลงปีจีในเวียงเมืองเสียหันยกเฮ็ดจองการปองนี้เอาการตุงอยู่ภาษาปันธนังการจันเริ่มคือบ้านเขาเข้าตั้งกลางคุ้งหงเฮิงอันพัดเสิร์ตปิ้งเก่ากันหากปิ้นกว่าญาติตุงอยู่ภาษาปันธนังการจันเริ่มกระเด็ดตามไปเสียแล้วพอโคตรที่ไขการเพศซ้อนภาษาปันธนังการจันเริ่มเมื่อโดนจองการพร้อมปยาเสียงตุลิยาเรียอยู่ในวังโลจือโปขายของสัตว์ให้หน้าในปี2026โตอันมีนานเซิงเว่ยว่านสิมปันจูต่างปันนี่อยู่ตีเปิ้วชวนขุยเจอในชิวจินหันยกเฮ็ดจือโปได้ซ่องต้านหนาหลีมีคุณพอต้องลงปวนสีปั้นหาหอยเปียชิบหมื่นข่าวซ่องสามปีนี้มาชิวจินสือออกแห้งตุนอยู่การอมาขามการยกยาได้ผงนึ่งไปตามนามดีสูงเมื่อโดนตั้งเสือมีก้นสืบเป้าเสียนการยกยาหอดถึงหาวหอยเปียชกเหมือนก้นไปเมื่อโดนหนูจางเซาเพน่าไข่การลงไปไปถันไตไข่การเผยซ้อนลงไปถึงลานพินเสียนอ้อนจอมเพน่าไข่การเผยซ้อนข่าวการเสียนจินข่าวการตั้งก่อนอ้อนจุ่มไหลสุภาษาปันธนังการขึบบันนันอย่างย่างต้องวันปล่อยกินขับมนต์ดันแรงวันปล่อยอุ่นงันต่างปิ้นพระเดชทรงโกไหมในปีนี้วันไหนจะมีเขียเกี่ยวขอขอบเดียนหอดถึงสองหอยสหามืนกุ้นปอกเวลาเมื่อวันปล่อยอุ่นงันต่างปิ้นพระเดชทรงโกไหมวันไหนจะหอดถึงสองหอยสิบหามืนกุ้นปอกวันไหนขอขอบเดียนลายและเปินย่างสอนต้องลงปุนสองหอยสี่สิบหมืนกุ้นปอกเวลาที่บานเมืองหันเดินเก่าล้อไซต์คำพระเดชทรงโกและพระเดชเย็นนานพัมปยาการข้าฝอนบินมองกลางคืนปล่อยกินขับมุ่นดันเตียงอยู่ตีควานเฉียงฟูจีเย็นโคหน่อยในพระเดชเย็นนานหันยกเฮ็ดพัมปยาการข้าฝอนบินมองกลางคืนมีราชตู่ตาลงพระเดชทรงโกตั้งอยู่พระเดชเย็นนานทรงกงยินานเซินไว้เซียนซัมปูจูต่างปานยินานกว้างโปเตียงสุดท้ายท่ามปานอันสกัมเพียกนี้เป็นข่าวสารใหม่เป็นลองคำเพจเสียงปองนี้เพียข่าวสารใหม่ก่อถึงที่นี
1: ่คำเพียนเขาหูความกึดใหม่ภาษาปันธนังฮักเตียงกันอยู่ในเขาตักใหม่พร้อมกันคือเขาเมื่อไปหนาวันในคำเพียนความกึดสีจิงพิง
0: สีจิงพิงจงสูจีปี2021โตเดินเปียรอ23คำถึง24คำอยู่ดีเชิญเตอในโคเปอร์สาจัดคำต้องปากกำนันจีออกนี่ได้คัดเคียงฟังจันการกึดป้องศาสนาแห่งตั้งคัดเคียงหุ่นปลายศาสนาพระเดชเฮาทรงโกนับเสียงข้างมันก่อนนำศาสนาและกะลาบานเมืองเสวยจู้หยีสมโกนกันคัดเคียงพิญญาณเอกดาษตามโต๊ะปิ้นเก่าตามโต๊ะปั่นการกระเด็ดตามกล่องป้องถือศาสนาตามใจแห่งต่างพับจอดไพเผอาจินดีกับหรือสืบมาหักหุมพัดเดชหักหุมศาสนานั้นยานสั่งโคมกันดีไปไปศาสนานับตามกล่องยานับตามหิดกล่องโปก่อนการศาสนาตุนอยู่ศาสนาเขียนสมโกนกะลาบัดเมืองท่ามการกะลาบัดเมืองทอกท่ามการถูกท่ามกะลาบัดเมือง
2: ตีกรโทไทกูกรคับยกย่อพ่ออยู่เฮากินสุกบ้านคับยกย่อเมืองข้ามไหนน้ำงามไปฟังเส้นคับไตสาเสิร์นโมนก่อน
1: ตีกรโทไทกูกรคับยกย่อพ่ออยู่เฮากินสุกบ้านคับยกย่อเมืองข้ามไหนน้ำงามไปฟังเส้นคับไตสาเสิร์นโมนก่อนเมทักผู้ฟังต่างหลายเซาสดีอยู่ดีกินหวานผู้ขาบินกองเจนเวลาเมื่อเผียวกำคับกำศพบอกนี่ข่อยเดียวกำคับอันมวนวอนต่อนใจนั้นเผียวหือต่างหลายฟังกำคับบทนี้ปินอีอ่อนลงเมืองหลวงครับในกำคับครับว่ากำได้บอกกันนางยังสื่อใดสื่อไว้ในใจบ่มีวันลืมแล้วขอตัวใจอย่าถามไปลืมว่าถึงเดินสีปิ้งมาดีมาแอลป้อยไว้ทัดเมืองหลวงเฮาได้บอกกันอุบกรรมกันไปแล้วตั้งสองเฮาบ่มีวันลืมเวลาเยี่ยงไก่เดินสีเขามาจูมือนางกู้ใจเบามาวันปล่อยหัดถึงกุนขึ้นปิ้นหมวนปิ้นหมี่ใจนางนี้กองกี่ฮากระจายเลี้ยวไปตองต่างหลังใจบ่มาอยู่ถามไวไอปีจะมีสะจ้าติแหละประเดี๋ยวก้อยมาฟังกรรมครับไปไหวทัดเมืองลงจอมกัน

ินไอเสียงจุ่มกุดเตียมและใส่ลำปินอีขั้นคำครับในกำคับครับว่าน้องว่าใจตัวดีเลอเปินหันยำไหนก็น้องไข่เงอะใครถามไอเบามีกู้แล้วแหละน้องไข่บอกหักตั้นตัวใจโฮใจปีหนุยตาหักไอเปินเหนื่อยสมาตัวดีใจเอ๋ยน้องไข่ปิ้นกู้ใจน้องนี้ใครได้ปีมาปิ้นโพกู้ใจนี้ปิ้นโพหักเปินมีเมียไหวก็อ่อนอยู่เฮิร์นต้องก็เหมือนพอเฮิร์นหนุ่มเปินกว่ามาฟังกรรมครับปีตัวดีเลอเปิน

ตัวมันนี้มาฟังกำคับฝายังเปลี่ยนสีเป็นไอจิ๋วครับในกำคับครับว่าฝายังเปลี่ยนสีเศร้าปีก็มอเปลี่ยนไปน้องอดเบาได้ปีใจเบามีเหมือนเปิน

ียง3บาทมาเชิญไว้ได้คือถึง2บาท41เหมือนตอนถ้าเข้าใจได้เชิญเชิญไว้ได้ดีย้อมในสมโจแล้วได้เห็นได้ค่ะเขาสั่งวันได้จงกู้ทุ่มู่กงเชิญสู้หวยได้เปิ้งหมอกหลู่เนื้อหนองร่องโสสังสูบอกได้ลาการติสั่งขวนตั้งลาทาไฟอันดกตั้งจงกู้กะถึงเบิ้งหนาวตอนอันดงเวียงขวนบินกะถึงเวียงหวานฉ่างได้做壮族上手，混当拉他肥，安乐等总过甲藤门老，夺昆明甲藤永远上来，当扫米行拜三十八日，得平三百马帮干地上，一当帮干多当，夺藤三上来，保念稳多当马七八拜，无能高来扫一晚，当安酸皮阿苗古阿苗，因难神他款缓饭干。เมื่อส่องเห็นปลายเสาหกปีซ่อนผีชินชินเดิงได้สู่ตีวิ่งขวนบินเดิ้งปังกวางช้างปีจีว้นขวากวางช้างได้โชคเหตุซ่อนผีตั้งเปี้ยดีอาเมียกูอาเบียวเมืองเซียนด่านเหตุหือห้าความขวดฟันกันห่มกันตึกจับห่มกันข้างเบียกักกันด่าได้วิ่งชู่จินเต้าโถหักฝ่ายการซื้อเป๋าเซียนเยี่ยมสาตั้งปีนได้เหตุได้ดีเตมะดวงอันสู่เดิ้งหวังโดขายเครื่องหวังได้ไหนะกำจ่อยหักอาเมียก้นนะได้ขายหวังเครื่องหวังได้ไหนะดําเตอเทียนได้หลู่ตีขุยเจ้าเฉียนได้โชคเหตุซ้อมหนังตักสอนปีได้เดอขันปล่อยจ่าปล่อยจงเชียวตั้งปล่อยกู้เฉียนได้ว่างการเชียชาเครื่องขวางเข้าตั้งหวักตั้งโปเป็นกันมาดีวันจางเชียชาได้ปีดองเข้าตั้งหวักตั้งปนเตอสองปากสิเฉบนโกหลู่เดอขันปล่อยจ่าจงเชียวได้ว่างปองการเชียชาเครื่องขวางเข้าตั้งหวักตึงดีวันช่างตีเชียชาได้ปีดองเข้าตั้งหวักตึงคือถึงสองปากสองห้าหมื่นโกโยนขันปล่อยจากกู้เฉียนได้ว่างปองการเชียชาเครื่องขวางเข้าตั้งหวักตึงดีวันช่างตีเชียชาได้ปีดองเข้าตั้งหวักตึงคือถึงสองปากสิบห้าหมื่นโกดองอินเปียหอมกันบนเสือเดือบไว้ส่งเชียวตั้งส่งโกตั้งเบิ้งเชียดันหอมกันหอมสมได้dù tì viếng khu này đỡ mừng gì đàn đầy dốc hết. Đoàn in bia ván khủy bọn đầy, bên trung cổ chủ dị đàn tạ sư quán, trung cổng dân nàn sân với chiến xoan bụ, thính bản, dân nàn quán bộ tiền sử thai đầy má buông bản. Đột bí đây má, đã sân hào, phải càng chớ chấp giá trộ, tỉ sang khuẩn tăng cá đầy, trang tỉ mế khuẩn tăng cá thiện, tăng đóng tỉ á đáng cả, khơ thấn bạc quốc tỉ gian.张迪没混当天是绑达站内比得人人都疼人变反感地上混当家内当龙不会地那里绑得切切不买好人高内少玩敢买好后疼东北人高内少三玩都疼人切得变玩如得看不会炸中秋当够钱内打算吗混当大他肥当龙都当比端张迪本德哈巴高学本哥能学内文能迪望感都当混当拉他肥内张迪都当内比端当得马龙党比端干嘛内本德或学本哥比内反感发他点得云捆兵内能能都疼人火发内他点当得马能力绑内绑白告咱们讲内bên khỉnh dám sơ bản khâu đầm đầy. Đủ chuẩn xẻn đỡ không khô trở đây, mí khâu phấn đi, biểu chám xoạm, xám mượn bài mổ đây, đây sơ bản bá. Đời này, đi mũ sâu lấy khâu bở, triệt bạc sâu hệt cung kinh bài. Bên na đá ăn, sơ bản đây khâu đầm đầm chỉ bần tăng xẻn đây. Phù mái khảo, đột oan can tỷ sẵn phải can đầm đầy đây, cả mái khảo hút thưởng. Đột bị đây má, đỡ tân ca hào đây,จับเทียนด่าการตีสั่งฝ่ายการนําใดได้ปีได้เดินเดินต่อถึงเดินเปียกตั้งเติงเตียดังกะหกเหงเก้าปากไปกุกตีจันมาตีสั่งฝ่ายการนําใดเต้าโถหักฝ่ายการนําใดได้เหตุได้ดีเตอมาเมื่อเดินเก้าได้เสาเอ็ดฟันดองอันห่มจมตั้งซ่อนผีอาเมียกูอาเมียวฆ่าความขอดฟันกันเมื่อสั่งเหงไปเสาหกปีได้สู่ตีเวียงปืนชินโชคเหตุเมื่อเดินเก้าได้สาววันตั้งเสนขวยดาได้มีดาการเหตุอยู่ตีเวียงขวนมินห้องใครเด้อขวยได้ดาจับ

0: ฝึกเห็นหูรองเข้าใจใหม่อามิวปัดฟันตันเห็นเดียวอยู่เขาตั้งเบอร์หุ่มตึกจางฝึกเห็นผู้ตามชีจินเห็น
1: เมื่อสองเห็นไปสิบหกปีเดินสิได้สาวห้าฝันชีจินเพียนจงสูจีอยู่เนื้อโจท่านหุยนิดมีหน้าการตีสร้างเนื้อมันสอนตีเช้ากลางชวนเนื้อฝงสร้างเฉียนตีอันหุยสันได้ตามคำชี้ว่าตีสร้างมันสอนเมื่อเนื้อปานเมืองเสหุยจู้หยินได้โดดเสียงตักสอนเหตุจอมปองจอมเนื้อมันสอนข้างมีตักโดได้ตีสร้างเนื้อมันสอนเจิมหลีดันข้างมีเนื้อมันสอนเหตุได้หลีดันตีสร้างเบี้ยวมีตีเปียกเปินเนื้อมันสอนข้างลีฉี่สาลีสุลีเซาจอมหนังตีเปียกเปินเนื้อมันสอนม้าปองกันตีสร้างตีสร้างเบี้ยวถูกโคเนื้อมันสอนข้างมีได้ม้าปองกันตีสร้างทูบ้ากู้ไฟถ้าเนื้อมันสอนได้เก่งเก่งไข่ไข่ดีสุดดีเซาทางดีสีสะ
2: ชิงกวางจวงจวงทวงเจอปองโค
3: ชิงกวางจวงจวงทวงเจอปองโค
2: ชิงข้ามฝันฝันกูตันปันยังชิง
3: ชิงข้ามฝันฝันกูตันปันยังชิง
4: พี่น้องเขาตั้งไหนตัวอยู่ดีอยู่ข้าซาอยู่ละอาขิงปอกไลเขาอ่อนกันมาถ่อมความหองดีถ่อมนี้นั่นชุ่มหนึ่งบ้องเหอะพี่น้องเขาตั้งแต่เจ็กถ่อมเชิงหับถ่อมขามันห้องว่ายังตังขิวท่าก้นน้าจมหย่อง

0: miamong lamong khomin kon na wan xiang du ai wan liang lam guo ming zhe pan ta lam nga ai miamong lamong khomin kon na wan xiang du ai wan liang lam guo ma kha re yang tiang qing mi e sum shi meng a du na nam pa leng ngu na miamong ni ma dung ai khu arang dan tho sa mo rao zhom ge lo ai wan liang lam ri yang a tian ma du yang miamong lamong wan liang lam guo wen li nga ai khu a tian ma li ning zhan lang kha ma se จะตาจะขนเธอคุณง่ายยาท่าคิงละข้องเอคุณครูนิ่งยินนั่นมองตัวอเมียวชามีครึ่มรถจัดคอสปลาลบันป้อนชามตุงชมูชมัดโมคุณมีปีจีกงพันผ่าจีสวัสดิ์บังท่ากลัวใส่เดลังนาชมูชมัดโมก็อเมียวชามีครึ่มรถจัดลำเพทุชมดครั้นวันนาคือคำลำสบายลำละโมกบาดเดียสกดช่างว่างวยลำเพลจะมาตุงสเต็นนาอเมียวชามีครึ่มรถจัดลำเพทุชมดไอตระ
1: ชิตุมไอพังนานำเป็นไงงูนาอเมียวชามีครึ่มรถจัดลำโคชปลาไอลบันเรียโคชปลามุกลอยเตียนมันท่ามงตัวติ่งชาสกูรุงทับสกูนี่ก็ลุจมตุงก็คันปีมาซาลำก็เจ้าไรลุจมตุงนี่ชิตันตันกษีกันนานี่ข้อจนตันเสียงลำท่าขันล้อมใจเรียลตะคุณนาจงหวะอเมียวชานี่ครั้งพลังไงสาเรียเว่ยมีจะใส่ชงังสกังล้านนามาตัว Kosh bra, shinsh ba mo ni gachin e ku glo krat wang a e. Nde zomra ning ra wa yang chi jim yu ni gu, zi muan ama kam nung sang maga mo dang ma dang zu e ku zang ka ro jat wa na lam phe, tu shmo krat wa e ma zhu, mo lam lo ma lo gu, mong do ding na shong kan e kom lu nga e. Ya yang ta miu ding, gritum zi muan ama kam mo ta lo me ma sha gu, wan ma nga siya ma zat mung gru jan du. โมทัมชาจีมอนอมาคัมโมทาไปคันลอมเอมชากัวโมมีคิมงาสนิจาตุโมทัมชาจีมอนอมาคัมลามอายัมชาจีมอนอมาคัมชังวังนีทาคันลอมเอมชานีจีรุงรองยังไม่เบาลายจีกุมโชชิดนชตังจะพันกัวทัมจานามจันชิจกัวทัมจานาสนิชลงไงอาลทาเดียดุนนามงโดติงนารับจะพระจะพันทาโจจังไงตัดสัญญาณแต่นิ่งมงไงตาชิตาสกวงปวยทา มงจิบรูชังนาเจคอมเอมนัมชินิชกูวันละข้องเสียละข้องมุมงาตูนาเตมงดันเตโตเปิลครึ่งซาเตียนทากัวชินิชกูมาชาวันละข้องเสียมีมุมงาตูนาเตนาเตาสันยูยังและนี้มีมาชากรอลบรูชังยังกัววันละข้องเสียมลีเลยนาเตงาเอมงดันมาชางกุนตะกุสุนปวดโมเทียพองชังรามาคาโมดับนี้เดลปรันทาคิงละข้องเอคุณกรุนิง มงดันติงนาเมียวมเรจอมปองนาจองกบากวนนาองปรัวไอจองมานิเพลตะลังไอมงไงตาลักษันชมูชมัดโมกโลพังนาคิงละข้องเอคุณสนิทนิงจองกบากวนนาองปรัวไอจองมาเทียช่องเอนาโมเรนช่างไอจองกบากวนนาองปรัวไอจองมานิเพลมาตรงดันนามูชิงว่างสามยันปุ้งไอลักษันมชาละตะลังไอชมูชมัดโมเทียมูช่างเริงคังทำจังลำนี้โลครัดว่างไอ หนึ่งตัวคุ้มสมหลังมีว่ามงดันสิมโปรตึงตาอาเซียดันวนผ่อนพงคุ้มพารงไรตามตัวป่วยนี่เธอคุ้มไงอยากถ้าองดังไอเทียโพชงุดล้าใส่มงดันแม่กันมาจิ้มแค่ตับกาจุนมิชาโกจ้าคนนี่เธอคุ้มข้องอยากถ้าจุนไอมีว่ามงดันกูสิมโปรตึงตาอาเซียดันวนผ่อนพงมงดันสกุนี่เทียพกายุ่มกาเมนูชามาสมกุทอกกำมังครั้งอาจอมชิดตุกขันนั้นนะ มีอามงดันสิมโปรตึงตาอาเซียดันวนผ่อมพงกรรมการเร่งเรียลำกัวมาเตียนไอโมเราชิจัดจัดนาขัวจอมสกุดกรรมไองาไอเดชานาเตียนชิตาจะขุนเธอคุ้งไงยาท่ามงการติงรออาเตียนชาสมุยชิตาแพ้ขั้นสุดถึงบูถึงเปลี่ยนมุขุชิงนิสงงูไอคิงละข้องเอคุณกรูมีอามงวันนามงไงตาชิตาสกวงป่วยชนะนาจะกันสบป่วยกัว วันนั้นมงดันหัวในหวันเจียงหูจะเปียรงทางกลัวใส่ชนะนาจะกันสบป่วยกว่ามีอามงวันนั้นมงกุสาจงอ่ะเอตักซาตับกบ้ามีอามงดันสุพรรณปาดีอินันมงตัวรับตัวโคชปราดับนี่เวกลัวอินันเสียงสบป่วยสมรักคงสปราดับนี่ลิขมนักลัวไอเรียแต่ชนะเดียนเธอคลุกคล้องยาท่าอีหลังมงดันแม่กำมจิมขยับตับตับอมอาลังเกิดชีเทียอเมริกามงดันกุมสัมกัมตักซา วิเธอเคอร์ฟูโก้หนึ่งโตมาจากชิลเง่หลังมงการวุ่นปองรับโตจะพองกระบะผู้ไอเดียลมันทะนิวยอร์กก็ครึ่งชะกาขั้นมาไอ

ันอินเซิงฮวงคำวันยี่หุยยันอามิวอีตังเติงนำเจ็ดปัดรูดีวิ่งหัวปืดจินได้ขวัญเช้าแล้วไม่จอบถอมเขาซาตั้งเมื่อจะได้เมื่อเดินเก้าได้สองสามวันกู้จาจูสีสี่สิบพินสี่เหลียงมินปูกาเถิงวิ่งขวาเสินต่วนเดินตึงกับมิลิการได้กว่าเปอร์จงทงเดินตึงกับมิลิการเธอดังผู้ได้หับห่างตัวเดินตึงกับมิลิการได้ป้องกันต้องถามสี่สิบพินตั้งมีหลังพงหลี่ยันได้是两名不加藤化身盾安得如此空间基地内。总统登嘎美丽干特朗普当美人美拿利亚内马合皇当配装。好上完内好发烦恼过熬三能爽内内收吗龙燕难神所无受毁内祖龙萨拉专家马家业好发分离没上行白小伙比你母张地收了河内。ทั้งที่เจียมปูปิ้งกันมาลีมูสูได้เข้าฟ้าปนเตอร์เหง268กงจีนนำชีฟันเก่าได้ลีมูนำเตอร์มาปนเตอร์547กงจีนนำเตอร์มาเลิศในปากได้76เขาสั่งวันได้ว่างการยินนันเซินกู้จ่าอันเช่นจีกวนหอมตังยินนันเซินไว้กู้อันปานเซินเจ้ารูทินรูเลิศว่างส่วนไหนสู้เฉายินนันต่าสู้因打府中侵扰受小者类望干酸皮让孔贤类八比里萨没上行白手后比类。没能高类手上完白安便温化当理由补停板得寒白甲过浅等等白理应通表思海等经验等等类如地密的类作业白白类张业疼等接行等。手上完类东风镇德云金红第十三班拿走的马欧手的马内手马撒散考上比的马东风镇转南往地不走徒上马欧的马一直帮龙拉杆上马欧咱长的等镇上的马欧课程学行三百步没上行拜手学比的打算马得东风镇的上比的马欧本得实行七百吨张迪收了手跟马本得三行文件。没能别的是别文本案印证荒寒温以回言阿苗以等等南七八如地云火不仅内发酵。段印别博内并读人别的是别文都疼人高的收三文。如地云龙不仅等龙印别的八十四长。每笔段马印内本得十八万个。普买考甲买考互疼，如了寒白甲中秋当过前内，混当邋遢肥，如么人高内少三万内，得博干多党，比段博恩王子干的印通表内，段多党内多疼，人十来八万，寒门米十六万，当算嘛当等张多党内，比段博恩王子的印通表内。本得2国地84万个。不变干嘛李文米拉他非多党问三行百人。普买考考上完内干买考互疼。多疼三长内当神当龙修米内也考当龙行为内考282万吨内。第三内也考苗子变三目把行为内合疼241万吨。他有靠着你先行为你的让你什么做让你行的下。考上完你中国土木工程受毁的崩膜如能乱让所上书博的大干地上混当邋遢肥安乐等中国甲藤门楼断安弄云困面甲藤云晚上的做让所上书混当邋遢肥安乐等中国甲藤门楼ตัดคนมินกาเทิงวิ่งวันช่างได้ตั้งสองมีเหงไป35ดาบตื้อเปียงสามเบิร์มาปองกันตีสั่งอีกตั้งปองกันโต้ต่างต่อเทิงสามสั่งได้ปูหนิมวันโต้ต่างมาฉีปีไปเบอร์เดินเก้าได้เสาอิดวันดองอันซ่อนผีอาเมียกูอาเมียวยินนันเซินถ้าความขอดฟันกันเมื่อสองเหงไปเสาหกปีซ่อนผีชินชินเดิงได้สู่ตีวิ่งควนมินเลิกปางกวางช้างปีจีวนขวากวางช้างในโลกเห

迄双皮当饼里，阿苗古阿苗蒙鲜蛋，迄许下款发饭干，烘干特产，烘干康贝甲干辣嘞。原处境到头后，快干是保险检查当病嘞，迄类里的吗？乱按住了网络，还很旺的海达，今在后阿苗滚拿。ได้ขายว่าเครื่องอ่างและไฮดาดําเตอเทียนได้รูตีขวยเจอแฉนได้ยกเหตุซ้อมหนังตักสอนปีใดเดอขันปล่อยจ่าปล่อยจงเชียวตั้งปล่อยกู้เฉินได้ว่างการเชียชาเครื่องขวางเข้าตั้งหวักตั้งปูเป็นกันมาดีวันจางเชียชาได้ปีรองเข้าตั้งหวักตั้งปนเตอสองปากสิเชบนโกรูเดอขันปล่อยจ่าจงเชียวได้ว่างปวงการเชียชาเครื่องขวางเข้าตั้งหวักตั้งดีวันสร้างตีเจ้าชาได้ปีดองเข้าตั้งหวักตึงเคยถึงสองปากสองห้าหมื่นโกโยนแล้วขันปล่อยจากกู้เฉินได้ว่างปองการเจ้าชาเครื่องขวางเข้าตั้งหวักตึงดีวันสร้างตีเจ้าชาได้ปีดองเข้าตั้งหวักตึงเคยถึงสองปากสิบห้าหมื่นโกดองอินเปียโฮมการบนเสือเดินปล่อยส่งเชียวตั้งส่งโกตั้งเหมืองจีดานโฮมการห่มสมได้จู่ตีเวียงคู่ในเดินเหมืองจีดานได้ยกเหตุดวงอินเปียฝันขวยปองใดเป็นจงโก้จู่ยี่ด้านตัดสุกวันจงกงยินนานเสินไว้เฉียนชวนปู่ทิ้งปั่นยินนานกวางปู่เตียนสุดท้ายใดม้าปวงปั่นโรคปีได้มาและเสินเหาฝ่ายการเจอจับสาโจตีสร้างขนตังกาใดจ้างตีเมขนตังกาเทียนตั้งหลงตีอาดังกะคือถึงปากกุกตียันจ้างตีเมขนตังเทียนชีปังดักจานใดปีได้เดินเดินต่อถึงเดินเปลี่ยนฝ่ายการติสร้างขนต่างกาได้ตั้งดองผู้เหตุดีและดีปังได้เฉียดเฉียบผู้หมายข่าวเดินเก้าได้สองวันกับหมายข่าวหัวถึงดอกเบอร์เดินเก้าได้สองสามวันต่อถึงเดินเฉียบได้เปลี่ยนวันหลัวละขันปล่อยจ่าจงเชียวตั้งกู้เฉินได้ตักสอนมาขนต่างดาทาไฟตั้งดองโตต่างปีดองจังตีป้วนเตอห้าปากเก้าเฉบุญโกเดินเฉียบได้ฝันเดิงตีว่างการโต้ต่างขนตังดาทาไฟได้จ้างตีโต้ต่างได้ปีดองดำเตอม้าดองหลังปีดองกาหมาได้ปนเตอหกสิบหมื่นโกปีได้ฝ่ายการฟาดทัดเตียนเดินวิ่งขนบินได้เดินเดิงโตถึงเดินหกฟาดได้ทัดเตียนดำเตอม้าเดินดีปากได้ปากไปเก่าสามสั่งได้เป็นขิงสามเซอปาดเข้าดำได้ดูชนเสียนเดินคงโคตรเจ้าได้มีเข้าฝันดีเบียวสามสามสามหมื่นไปหมดได้ได้เซาปาดบะดังในดีมูเสาเล็กเข้าเปิดเฉียดปากเสาเห็ดกงกินไปเป็นหน้าด้าอันเซาปาดได้เข้าดำดำสีเปิลตั้งเฉียนได้ผู้หมายข่าวดกว่างการตีสั่งฝ่ายการดำไหนได้กับหมายข่าวหู้ถึงดกไปได้มาเดาเติงกาเห่าได้จับเทียนด้าการตีสั่งฝ่ายการดำไหนได้ปีได้เดินเดินต่อถึงเดินเปียกตั้งตึงตีอาดังกะหกเห็นเก้าปากไปกุกตีจันม้าตีสร้างฝ่ายการดำไหนโตโถหักฝ่ายการดำไหนได้เหตุได้ดีเตอร์ม้าเมื่อเดินเก้าได้เสาเหตุฝันดองอันห่มจมตั้งซ่อนผีอาเมียกูอาเมียวข้าความขอดฟันกันเมื่อสองเห็นไปเสาหกปีได้จู่ตีเวียงปืนจีนโชคเหตุเมื่อเดินเก้าได้เสาฝันตั้งเสินขวยดาได้มีดาการเหตุดูตีเวียงขวัญมีห้องใครเด้อขวยเลยดัดจับโดดโจ้จ้าฝึกหินตั้งเหตุจำปองจำมาขอจะสื่อช้างชี้เสียงพินสงสู้จีดัดตันในฝ่ายการมีหน้าการเหตุใดโจ้จ้าเหตุจำปองจำฟิ่งเปียงเจินเฉิดต่อโถหักฝ่ายการข้างบีมะเตอหับห่างก้นการกับปองการสำเร็จสู้จีว่างดินกับเตอเข้าเด้อขวยอีกซ้ำตั้งคำจำหนังฮอบไม้เมื่อเดินเดินต่อทางเดินเปลี่ยนได้ตั้งเส้นฝ่ายการกู้ฝ่ายข้างมีได้ดิ่มวนเด้อกัดสาได้ตั้งโดดันฝ่ายการค้าขายได้ข้างมีมะอุกจ่าปานเบิ้งข้างมีดิ่มวนกากันหน้าเสียๆขิงจำตีเข้าถึงไปส่งเชียวมาได้ฝ่ายการขายหมอกจ่าออกเติ้งกาได้ข้างมีมะหลงด่างหมอกจ่าเจอขายถึงเติ้งกาป้าไปชั้นกุนจ่าเจ้าเมืองไทยฟิลิปปินชินจาโพเจอได้ดันดำเตอมะจอมหนังเดิร์ขนบินคล้ายกวนได้หบหมายปีได้เดินเดินต่อถึงเดินเปียดได้ยินนันเซนตั้งดงขายหวังบอกซากะ
本德是国际白

0: ฝึกเห็นหูรองเข้าใจเมื่ออามิวปัดปั้นตันเห็นเดียวอยู่เขาตั้งเมื่อหุ่มตึกจางฝึกเห็นหูตามชีจินเห็น
1: เมื่อสองหิงไปสิบหกปีเดินสิได้สาวห้าฝันชีจินเพียนจงสูจิอยู่เหนือจุดท่านหุยลิดเมหน้ากันติสร้างเดิมมันสอนตีเช้ากลางชวนเดิมฝงสร้างเสียนตีอันหุยสันได้ตามคำชี้ว่าตีสร้างมั่นสอนเมื่อดังปานเมืองสวยจู่ยินได้โดดเสียงตักสอนเหตุจอมปองจอมเดิมมั่นสอนข้างมีตักโดดได้ตีสร้างเดิมมั่นสอนเจิมดีดันข้างมีเดิมมั่นสอนเหตุได้ดีดันตีสร้างเดี๋ยวนี้ตีแบบเปิ้นเดิมมั่นสอนทางนี้ฉี่สาดีสุดดีเซาจอมหนังตีแบบเปิ้นเดิมมั่นสอนมาปองกันตีสั่งตีสั่งเลี้ยวถูกโคเดิมมันสอนข้างมีได้มาปองการตีสั่งผู้บ้ากู้ฝ่ายถ้าเดิมมันสอนได้เก่งๆไขๆดีสุดดีเซาข้างดีฉีสะ
2: ชิงกวางจวงจวงทวงเจอปองโค
3: ชิงกวางจวงจวงทวงเจอปองโค
2: ชิงคำฝันฝันกูตันปานจังชิง
3: 情堪婉婉，孤单伴杨杏。
4: 比龙好当啊。

ตัวอยู่ดีอยู่ข้าซาอยู่ละอาขิงปอกไปเฮาอันกันมาถ่อมคำฮองดีถ่อมนี้นั่นชุ่มหนึ่งบ้องเหอะปีร้องเขาตั้งแต่เจ็กถ่อมเชิงฮับถ่อมคำมันฮองว่ายังตังขิวท่าก้นน้าจมหย่อง

十字路子你起起年然年民是什么有年门嘛那啥门有年路嘛那啥路阿们年就啥啥的路门过嘛

0: 放开爱心，爬山迎难，为了比亚摩干带提醒，放好感动内脑发热，为了高山美。
1: 放开爱心，爬山迎难，为了比亚摩干带提醒，放好感动内脑发热，为了高山美。
2: ผู้ฟังต่างหลายขณะเขาสามารถปองในที่เพียงมีสิจิมเพียนไปหอดถึงความสนตนเขตการสู่ทามประเทศอเมริกาเจอเขาดงไหมกัวเอา312มูได้นำสางลายแล้วไปออนสุปีการเผยสอนการสกสายวัฒนธรรมการเหนียวล้อผอตั้งเมื่อปล่อยต่างปินประเทศจงโกไหมต่างประเทศอยู่ดีมีเลอหันยกเหตุซีมองเสียนหือกว้างญาติตนอยู่ภาษาปัญหาการสามเลินเขาอกใจสุผุสุกุลเก่งจางตีเจียงหงเสาได้มักป่งลงร้ายตีกาจ้ามเผยซ้อนโคสอนหน้าจางฝ่ายไปนำเมสมมติทานเสียนล้างโฮตทีนายยินนานตั้งอยู่ดีย่องเตอหันพัมปยาการเข้าฝันหินม้วนผ่าซ้านหน่อยตั้งพัดเก็บปังถนเจ็ดอยู่ดีแวงเปิดจินหันพัมเถินไว้เจ้าปูออกปากว่าลาจาอำนาจประเดี๋ยวนายพัดเก็บญี่ปุ่นนี่หาปิ้นมอนเฮดเขิดท้าบานเมืองเตียงนิ้มนันประเดี๋ยวกวายฟังคณะข่าวสายใหม่เข้มถีเวลาตีบานเมืองหันดังกล่าวหลอกเศร้าสามคำหลาดแรงซีจิ้นเพนผู้บินจู่สีพัดเดชเข่ายนบินบินไปถึงขวาเสินตนฮาเบาเถลังผู้ผู้บินทรงท่องพัดเดชอเมริกาอังเจิงเหตุการณ์สู่ถามพัดเดชอเมริกาตีปู่เข่าดงจางอีเสียนในชิวจิ้นสือเมื่อโดนไต่ตามยีนันเซินโจวโชหวยจูนุ่มเอาสละจอนจ้าเหตุการณ์สะเจ็ดตังเจอเขาดงไหมก็เอา312บูได้นำสังฮอตถึงปั่น2หอย68กลิ่นกุ้งจีนไปเจ็ดเต็มตีบานเมืองหันบูได้นำสังเทียมไหนมา5หอย47กลิ่นกุ้งจีนไปเทียมไหนมาหอยปูนได้76ปูนเดินเก่าลูกเศร้า2คำพร้อมโจการเผยสอนการจกจ่ายการเหนียวล้อผอตั้งวัฒนธรรมเมื่อวันปล่อยอุ่นงั้นต่างปิ้นพระเดชทรงโกไหมต่างพระเดชในปี2526โตอันมีวงขวาและลี่ยวปู่สู่ต่างปานนี้อยู่ดีมิเลอร์เสือหันยกเฮ็ดจองการนี้จักเฮ็ดฮอดถึงเดินชิปดับเดินเก่าลูกเซตคำกล้องญาติตุนอยู่ภาษาปันธนังการจำเลินแห่งจงขวาจันมิงของโคโกปงเผยออกมาได้กระเด็ดตามไปซีมองเสียนเอาการปกตังความหูวัดภาษาจงหวาปิ้นจุมฝ่ายเดียวกันปิ้นเก่ากันจุนมเพน่าไขการเผยซ้อนลงไปถึงไปบั่นตรงขึ้นถึงตังนั่งถึงเฮินไขการเผยซ้อนหาหือก็อาญาตนี้เขาใจสุผุสุกุลเปอร์อยู่โจสขาดไหมการเกิดป้องภาษาตีซีมองได้ปุ่งนั่งไปตามดำดีสงเฮ็ดปิ้นตึกเป็นดีไวเมื่อโดนตงฟงเฉินเจิงหงสือตีสือเจ้าภาษาใต้12ปันหน้ายกความวันปล่อยเก่งจางเศร้าได้มากป่งลงร้ายปังโฮตทีอยู่ตีกลางหงลงตงฟงกว้านสร้างหันยกเฮ็ดเข่าสองสามปีนี้มาตงฟงเฉินออกแห้งปุ่งนั่งการปลูกมาสมลูกหวานเมืองฮวนและการเฮ็ดสางให้หน้าอันมีติต่างเมื่อโดนตั้งเฉินหน้าเติร์กการปลูกเก่งจางฮอดถึง6ปัน300หมู่ปี2ปันปลาย26โตย่างสอนตั้งนำสังเก่งจางตีตองฟงเฉินหอถึงสีปั้นเจ็ดหอยตุนนำสังกัดเงินลงสามปั้นเหมือนเย็นเดินเก่าลวกเศร้าคำตีกาจ้ำเผยซ้อนโคโซนาจางไฟไปนำเมสุมดทานเสียนลังโฮตที่ได้ยินนานตั้งอยู่ตีย่องเตอหันหาคือลูกอ่อนบาดน้องโฮมอนเข้าหูนำหูไฟไปนำเมสุมดพัมปยาการข้าฝันผิดมอนผ่าซานหน่อยตั้งพัดเกตปังถอนเจ็ดไต่ตามเขาเฮ็ดไดเดินไปอยู่วันเศร้าสามคำอยู่ตีมินสูจีเหียนเวียงเปิดจินหันพอมเถินพอมปยาการข้าฝอนดินมอนปังเงี้ยปองมีเขาข้าฝอนดินมอน48ข้าวอยู่ในจีช่าง14ตีในเวียงเปิดจินหันเหตุการณ์ปยาข้าฝอนดินมอนหอยไป14ปอกเขาข้าฝอนดินมอนนายเลิศไปอ้อนสุปีปองมีกุนผอตั้ง18เหมือนกุนเดาเนี้ยพอดังเขาสารไดฮูวันปล่อยเศร้าแห้งกินขับมุ่นดันแรงวันปล่อยอุ่นงั้นต่างปิ้นพระเดชทรงโกไหมตั้งละท่าตอลักเขียแก้ววันเศร้าสามคำต่างเขาเฮ็ดฮอดถึงเดินซิบเราออกเปียดคำมีมบเวลาเขาเฮ็ดชิบกวันตั้งละท่าตั้งพระเดชย่างสอนตั้งตอลักเขียแก้วสองกดเปียดปั้นสีหอยเหมือนกุ้นปอกวันนั้นตอลักเขียหมื่นสามพันกันเดาเนี้ยโกจากคนผู้เป็นผู้ปากกำในหงการไหวเจ้าปู่วันเศร้าสามคำออกปากว่าราชาอำนาจบ้าเดียวนายพระเดียญี่ปุ่นบ่ดำกาเป้าหยินจู้นีตานขุมหินย ยังเทียมแข็งแห่งการทหารไปบ่ขาดหาปิ้นมอนเหตุเขิดท่าบ้านเมืองเตียงนิ้มนั้นอันสกัมเพอกนี้เป็นข่าวสารใหม่เป็นเราคำเพจเสียงปองนี้เพื่อข่าวสารใหม่ก็ถึงที่นี
1: ้คำเห็นเขาหูความคิดใหม่หาซ้ำปันธนังทักเปลี่ยนกันอยู่ในเขาตักใหม่พร้อมกันคือเขาเมื่อไปหนาวันในคำเห็นความคิดสีจิ้งพิง
2: สีจิ้งพิงจงสูจีปี2084ตัวเดินเก่าโลกซอเปียดคำอยู่ในพร้อมโซการเกิดป้องภาษาทรงยางปากก้ามหันจีออกเดี๋ยวเขาการเปลี่ยนใกล้ขวางไข่มาสู่ภาษาพระเดชเฮาก็ได้ปลูกเนื่องมาใหญ่ลงสินก้นภาษาหน่อยไปอยู่กินนายการนายเวงบ้านเมืองไปวันออกและนายการนายเวงหน่วยตีก็มีอยู่ลงหลายสินก้นหน่วยตีไปอยู่กินตีบ้านเมืองภาษาก็มีอยู่ลงหลายเสียนก้นใครที่อยู่ตีกินสองกดกุ้นปลายตั้งพัดเกตเสียนก้นผ่าสารหน่อยก็จานไดสิบปูนได้ปูนหนึ่งนายเวงบ้านเมืองไปวันออกเรื่องการนี้เปลี่ยนแม่นแล้วเปินภายเมืองจุมไม้หักว่ากุ้นสือชอนไปอยู่กินตีบ้านเมืองไปขอบเดียนกุ้นชินเจียงไปอยู่กินถึงตั้งพัดเกตสุดตีเห็นนี้ยับการผ่าสาในการนายเวงก็ยังอยู่ยังนักแห้งมาไม่ทักผู้ฟังต่างหายอันสกัมเพียออกนี้เป็นข่าวว่าได้ทำเห็นความกึศสีจิมพินปองนี้ก็เพียออกถึงตีหนียินดีกับตั้งหลายหับฟัง
3: ตีกวางโถไห้กูกวางครับยกโยขออยู่เฮากินสุกบ้านครับยกโยเมืองข้ามไหมน้ำงามคอยฟังเส้นครับไตสาเสริญมูลบ่อน
1: ตีกวางโถไห้กูกวางขับยกย่อขออยู่เฮากินสุกบ้านขับยกย่อเมืองคำใหม่น้ำงามก้อยฟังเสียงขับไตสาเสริมมวลก่อนเมทักผู้ฟังต่างหลายเซาสดีอยู่ได้กินวันผู้ขาปิ้นกองเชนเวลาเมอเผียวกำคับกำโซปอกนี่ผู้ขาเดี๋ยวกำคับอันมวลก่อนต่อนใจนั้นเผียวหือต่างหลายฟังกำคับบทนี้ปิ้นไอ้คำเงินเตี่ยมไอ้ลงเมืองไตใส่ล้ำไอ้คำเงินคับห้องในกำคับคับว่าตั้งเฮาวันนี้ไปปิ้นโพเมสั่งปิ้นฮ้อเหินฮับเขาโฮใจขอหักเปลี่ยงกันไปถึงเถ่าเบ้าหิงกันซักผ่าซักโคลังหวานปั้นแห่งกันเส้นในที่กลุ่มเหยาเหินสู้เขามัดควันตั้งปิ้นไตเหินเดียวกันคบเขาซุ่มมาสองตุ้นโปเมเลงใหญ่ต่างอย่างไกลซุ้งเขียนยะถาเฟียดละเหือความฮักเห่าเกี่ยวกับกันถึงเถ่าตั้งนี้เมื่อยำหวานยำหนาวมีกุนแฮบขังมีกุนกึ่งใจตั้งนี้เมื่อเปียงกินเขานอนมีกุนอุบสู

当你们黑边滚头零六零头边咬边恨做尴尬嗨带些马好包坏本包放本甘炸哈坏火灾湖干有的滚头黑干地真黑奥边泼灭给马边带恨丢干松滚丢马慢过包矮玩木玩仔黑干腾头乖放甘卡不腻หักกันถึงเถ่า

都มัดนี่เฮามาฟังกำคับไปเทียมปิ้นอินเสียงครับนางขำไปปิ้นไปข่อยเบาพิจัยซังพิจัยกาด้วยแก็บแงบมาเกด้วยเก๋งเงี้ยมาเขียนเสวาด้วยเบาเขียนกันไปปิ้นตรงหนาเดียวปิ้นหงนั่งเดียวเฮาซึกก็เมื่อดีใดกันอยู่แหละในกำคับก็ยังคับว่าถ้าว่าใจปิ้นเคยเบาใดน้องนางขำมาปิ้นไปอยู่แอบใจเบาพากไปก้อยฟังกำครับนางขำไปปิ้นไป

호모 지비감을 코 가까치다 해야. 하늘이 코 타타 가마햄. 쇼비 마비 불이 어코나 하냐.

0: 云南广播电视台民族广播，
1: 云南广播电视台民族广播，
2: 那好阔土基地，
3: 正破大片五千尺位，
2: 当代十三班呐，
3: 李苏武师傅，
4: 广播涵盖的红，
0: 不同的语言传递同一个声音。
1: 云南广播电视台民族广播，与您真情相伴。
5: 放怀行阿苗滚门进南，咱那边阿行怀坎地。
6: 放怀行阿苗滚门进南，咱那边阿行怀坎地。
5: 黑地皮膜破口孤显流，
6: 黑地皮膜破口孤显流。
7: 比如可等待所里有啥，若拉阿庆当黑靠莫博内，好地当黑等待人的两米。习近平不敢腾华盛顿，到登加美利干内帮干东谈。粉扣发毛过傲三灯爽内连母手里扣发难得吗？白里印汤表得看白茶过钱等等思海等金印人人内如地密勒内作业白鹅得边景红内内手脉杀散白案印成荒寒温与回人阿苗乙等等难解法如地边火不进内发烧咱们早团好像等了这里。某人高内少散文顾杂主席习近平习良民不卡腾云化盛顿乐登甘美利干内。挂博总统乐登甘美利干特朗普内合唱到乐登甘美利干内王甘东谈习近平等美人彭丽人内习良民不卡腾化盛顿安得如此空间基地内。总统登加美利干特朗普等美人美拿利亚内马合唱等配转考上完内后发反目过傲三能爽内内手马龙燕南神所无所悔内祖龙萨拉专家马家业后发分离没上行白手合比李母张迪手里合内腾迪家业波饼干马李母手里后发本德行268公斤，男士粉高内，李母男德马半德547公斤，男德马得里磅内76。考上完内，望干越南省顾杂安迁机关，红党越南省为顾安办，省角入庭，如得望选来缩小，越南大所，应大府中新饶缩小者内，望干酸皮。让红县内八比例下没上行百十六比例。没能高内少上文白安并温华等理由部停办得看白茶过钱等等白理印汤表思海等金印人人内如地密勒内作业白博内张协腾人接行人。考上文内东风镇得云景红第十上班拿走内麦欧手里马内手麦杀散考上比例马东风镇转南往地步走头上麦欧内马黑着帮龙那干上麦欧咱长内等镇上内麦欧客腾好行300步没上行拜手好比例打算马得东风镇内上比例麦欧本得是行700吨上地手里手跟马本得三行文件没能别累18万白安印成荒寒温与回人阿苗乙等等南七八如地云火不进内发烧段印别博内并读能别累18万多腾能高累63万如地云龙不进等龙印别累84场米比段马印内本得18万普买考甲买考后腾如了寒白茶中秋等过前内混当拉他肥如么能高内少散文内 để bọn càng tô tảng bị đoàn hoặc ấn hoặc dế càng để hình thông biểu đây. Đoàn tô tảng đây tổ thần đơn xếp đại biệt văn khán mân mỹ xếp hộ văn tăng soạn má tăng tấn rằng tô tảng đây bị đoàn hoặc ấn hoặc dế để hình thông biểu đây bốn tớ xóng quốc tỷ biệt xếp xì mượn cô. Bố biến cảnh má đi văn mỹ đã tha phế tô tảng muộn giảm hình bài đắm. ผู้หมายข่าวเขาส่งวันในกับหมายข่าวหู้ถึงต่อทั้งสามสั่งในตั้งเส้นตั้งดงเชียวมีในยีข่าวตั้งดงเชียวไว้ในข่าวสองปากห้าสิบสองหมื่นตนในตีสั่งในยีข่าวเบี้ยวตื้อเพียงสามเบอร์มาเชียวไว้ในคือถึงสองปากสี่สิบเอ็ดหมื่นตนถ้าเข้าเจอในเชียนเชียวไว้ในดีย้อมในสมโจแล้วดีเห็นได้ฮะเขาส่งวันใน中国土木工程社会的本末如何能让所上述博的大干地上混当拉他肥安乐等中国各层门楼断安动员混民各层员晚上的做让所上述混当拉他肥安乐等中国各层门楼断混民各层员晚上的当小米行拜三十八的都变三百把博干地上อีกตั้งปองกันโต้ต่างต่อทั้งสามสั่งได้ปูหนิมวันโต้ต่างมาฉีปีไปเบอร์เดินเก้าได้เสาอิดวันดองอันซ่อนผีอาเมียกูอาเมียวยินนันเซนข้าความขอดฟันกันเมื่อสองเหงปลายเสาหกปีซ่อนผีชินชินเดิงได้สู่ตีวิ่งขวนบินเดิร์ปังกวางช้างปีจีวนขวากวางช้างได้ยกเหตุซ่อนผีตั้งเปียดีอาเมียกูอาเมียวเมืองเซียนดานเหตุหื้อห้าความขอดฟันกันโฮมกันเติกจับโฮมกันข้างเบียกักกันได้เลยเวียงชู่จินเต้าโถหักฝ่ายการซื้อเป๋าเสียนเยี่ยมสาตั้งเปลี่ยนได้เหตุได้ดีเตอมะดวงอันสู่เดอหวังโดขายเครื่องหวังได้ให้ดะกำจ่อยหักอาเมียกนนะได้ขายหวังเครื่องหวังได้ให้ดะดำเตอเทียนได้อยู่ตีขวี่เจ้าเสียนได้ยกเหตุซ้อมหนังตักสอนปีได้เดอขันปล่อยจ่าปล่อยจงเชียวตั้งปล่อยกู้เฉินได้ว่างการเจ้าชาเครื่องขวางเข้าตั้งหวักตั้งปูเป็นกันมาลีวันจางเจ้าชาได้ปีดวงเข้าตั้งหวักตั้งปนเตอสองปากสิชบนโกอยู่เดอขันปล่อยจ่าจงเชียวได้ว่างปองการเจ้าชาเครื่องขวางเข้าตั้งหวักตั้งลีวันจางตีเจ้าชาได้ปีดวงเข้าตั้งหวักตั้งคือถึงสองปากสองห้าบนโกอยู่เดอขันปล่อยจ่ากู้เฉินได้ว่างปองการเช็ดชาเครื่องขวางเข้าตั้งหวักตึงดีฟันจังตีเช็ดชาได้ปีดวงเข้าตั้งหวักตึงคือถึงสองปากสิบห้าหมื่นโกดวงอินเปียหอมการบนเสือเดิร์ปไว้จงเชียวตั้งจงโกตั้งเหมืองจีดานหอมการหอมสมได้อยู่ตีเวียงคู่ในเดิร์ปเหมืองจีดานได้ยกเหตุดวงอินเปียฟันขวี่ปองได้เป็นจงโกจู่จีดานตัดสกวนจงกงเจียนนันเสินไว้เฉียนชันปู่ทิ้งปั่นยินนานกวางปูเตียนสุดท้ายในม้าปวงปั่นโดกปีได้มาและเซินเฮาฝ่ายการเจอทรัพย์สาโจตีสร้างขนตังกาได้จ้างตีเมฆขนตังกาเทียนตั้งหลงตีอาดังกะคือถึงปากกุกตียันจ้างตีเมฆขนตังเทียนชีปากดักจานได้ปีได้เดินเดินต่อถึงเดินเปลี่ยนฝ่ายการตีสร้างขนตังกาได้ตั้งหลงผู้เหตุดีและดีปากได้เฉียบเฉียบผู้หมายข่าวเดินเก้าได้สองวันกับหมายข่าวหู้ถึงดอกเบอร์เดินเก้าได้สองสามวันต่อถึงเดินสิบได้แปดวันอยู่เดินขันป่วยจ่าจงเชียวตั้งกู้เฉินได้ตักสอนมาขวนตั้งดาทาไฟตั้งดงโตต่างปีดังจังตีปุ่นเตอห้าป่าก็เฉบนโกเดินสิบได้วันเดินตีว่างการโตต่างขวนตั้งดาทาไฟได้จังตีโตต่างได้ปีดังดำเตอมาดงหลังปีดังกับหมาได้ปนเต๋อหกสิบหมื่นโกปีใดฝ่ายการฟาดทัดเตียนเดินวิ่งขวัญบินใดเดินเดินต่อถังเดินหกฟาดได้ทัดเตียนดำเตอมาเดินดีปากได้ปากไปเก่าสามสั่งใดเป็นขิงสามเซอร์ปาดเข้าดำใดดูชนเฉียนเดินคงโคตรเจ้าใดมีเข้าฟันดีเบียวสามสามสามหมื่นปลายหมูได้ได้เซอร์ปาดบะเดินใดดีหมูเสือได้เข้าเปิดเฉียดปากเสือเห็ดกงกินไปเป็นหน้าด้าอันเสาปากได้เข้าดำดำสีเปิลตั้งเฉียนได้ผู้หมายข่าวดกว่างการตีส

0: ฝึกเห็นผู้รองเข้าใจใหม่อามิวปัดฟันตันเห็นเดียวอยู่เขาตั้งเบอร์หุ่มตึกจานฝึกเห็นผู้ตามชีจินเห็น
1: เมื่อสองเห็นไปสิบหกปีเดินสิได้สาวห้าฝันชีจินเพียนจงสูจีอยู่ในโจท่านหุยลิดเมหน้าการตีสร้างเดิมมันสอนตีเช้ากลางชวนเดิมฝงสร้างเฉียนตีอันหุยสันได้ตามคำชี้ออกตีสร้างมันสอนเมื่อเดิมปานเมืองเสหุยจู้หยีได้โดดเสียงตักสอนเหตุจอมปองจอมเดิมมันสอนข้างเมฆตักโดดได้ตีสร้างเดิมมันสอนเจิมหลีดันข้างเมฆเดิมมันสอนเหตุได้หลีดันตีสร้างเดียวมีตีเปียกเปิ้นเดิมมันสอนทางลีฉีสาลีสุลีเซาสำหนังตีเปียกเปิ้นเดิมมันสอนม้าปองกันตีสั่งตีสั่งเลี้ยวถูกโคเดิมมันสอนข้างมีได้ม้าปองกันตีสั่งถูบ้ากู้ไฟถ้าเดิมมันสอนได้เก่งเก่งไข่ไข่ลีสุลีเซาทางลีฉีสา
2: ชิงกวางจวงจวงทวงเจอปองโค
3: 晴光壮壮通州广播
2: 晴寒晚晚孤单伴人行
3: 晴寒晚晚孤单伴人行
4: พี่น้องเขาตั้งไหนตัวอยู่ดีอยู่ข้าซาอยู่ละอาขิงปอกไปเขาอ่อนกันมาถ่อมความห้องดีถ่อมนี้นั่นชุ่มหนึ่งวองเหอพี่ร้องเขาตั้งแต่เจ็กถ่อมเชิงหับถ่อมขามันห้องว่ายังตังขิวท่าก้นน้าจมหย่อง

0: 放开爱心，爬山遇难，不料被阎王赶带提心，放好感动，内落发跌，为了高山美。
1: 放开爱心，爬山遇难，不料被阎王赶带提心，放好感动，内落发跌，为了高山美。
2: ผู้ฟังต่างหลายเขาในข่าวสารใหม่ปองนี้ที่เพียงมีสิจิมเพียนไปหอดถึงควาสันตนเหตุการณ์สู่ทามประเทศอเมริกาเจอข่าวด้งใหม่กัวเอา312มูได้นำสางลายแล้วไปอ้อนสุปีการเผยซ้อนการสกสายวัฒนธรรมการเหนียวล้อผอตั้งเมื่อปล่อยต่างปินประเทศทรงโกไหมต่างประเทศอยู่ดีมีเลอหันยกเหตุซีมองเสียนหือกว้างอาญาตุนอยู่ภาษาปัญหาการสั่นเลินเขาอกใจสุผุสุกุลเก่งจางตีเจียงหงเสาไหลมักป่องลงไล่ตีกาจ้ามเผยซ้อนโคโซนาจางฝ่ายไปนำเอสสมมติฐานเสียนล้างโฮตีนายยินนานตั้งอยู่ตียงเตอร์หันพัมปยาการเข้าฝันหินม้วนผ่าซ้านหน่อยตั้งพัดเกตปังถนเจ็ดอยู่ตีแวงเปิดจินหันพัมเถินไว้เจ้าปูออกปากว่าลาจ่าอำนาจประเดี๋ยวนายพัดเกตญี่ปุ่นนี่หาปิ้นมอนเฮดเขิดทะบานเมืองเตียงนิ้มนันประเดี๋ยวกวยฟังคะแนนข่าวสายใหม่เข้มถีเวลาตีบานเมืองหันดังเก่าหลอกเศร้าสามคำหลาดแรงซีจิมเพียนผู้บินจูสีพัดเดชเข่ายนบินบินไปถึงขวาสันตนฮาเบาเธอร่างผู้ผู้บินทรงทองพัดเดชอเมริกาอังเจิงเหตุการณ์สู่ถามพัดเดชอเมริกาตีปู่เข่าดงจางอีเสียนในชิวจิงสือเมื่อโดนไต่ตามยินานเซินโจวโชหวยจูหนุ่มเอาสลาจอนจ้าเหตุการณ์สะเจ็ดตังเจอข่าวดงใหม่ก็เอา312บูได้นำสั่งฮอตถึงปั้น2หอย68กิ่นกุ้งจินไปเจ็ดเต็มตีบานเมืองหันบูได้นำสั่งเทียมไหลมา5หอย47กิ่นกุ้งจินไปเทียมไหลมาหอยปูนได้76ปูนเดินเก่าลวกเศร้า2คำพร้อมโจการเผยซ้อนการจกจ่ายการเหนียวล้อผอตั้งวัฒนธรรมเมื่อวันปล่อยอุ่นงั้นต่างปิ้นพระเทศทรงโกไหมต่างพระเทศในปี2526โตอันมีวงขวาและเลี้ยวปูสู่ต่างปานนี้อยู่ดีมิเลอร์เสือหันยกเฮ็ดจองการเหี้ยจักเฮ็ดฮอดถึงเดินสิบดับเดินเก่าลอกเสียคำก้องอาญาตุนอยู่ภาษาปันธนังการจับเลิ่นแห่งจงขวาจันมิงของโคโกปงเผยออกมาได้กระเด็ดตามไปซีมองเสียนเอาการปกตังความหูวาดภาษาจงหวาปิ้นจุมฝ่ายเดียวกันปิ้นเก่ากันจุนมเพน่าไขการเผยซ้อนลงไปถึงไปบั่นตรงขึ้นถึงตังนั่งถึงเฮินไขการเผยซ้อนหาหือก็อาญาตนี่เขาใจสุผูสุกุลเปอร์อยู่โจสขาดไหมการเกิดป้องภาษาตีซีมองได้ปุ่งนั่งไปตามดำดีสงเฮปิ้นตึกเป็นดีไวเมื่อโดน东风镇正红寺第一次走爬沙带十双半那玉盘万半建章收来马蹦龙来帮火体有地刚红龙东风关上喊玉黑好送三兵马东风镇奥乡蹦能干部马松六弯门环来干黑上海那安密地党เมื่อโดนตั้งสินนาเติร์กการผูกเกียงจางฮอดถึง6ป้าน3หอยหมู่ปี2ป้านปลาย26โตย่างสอนตั้งนำสังเก่งจางตีตองฟงสินฮอดถึง4ป้าน7หอยตนนำสังกัดเงินลง3ป้านหมื่นเยนดังกล่าวลวกเศร้าคำตีกาจ้ำเผยซ้อนโคโซนาจางไฟไปนำเมสุมดทานเสียนลังโฮทีได้ยินนานตั้งอยู่ตียงเตอร์หันหาคือลูกอ่อนบาดน้องโฮมอนเข้าหูนำหูไฟไปนำเมสุมดพัมปยาการข้าฝันผิดมอนผ่าซ้านหน่อยตั้งพัดเกตปังถนเจ็ดไต่ตามเขาเฮ็ดไดเดินไปอยู่วันเศร้าสามคำอยู่ตีมินสูจีเหียนเวียงเปิดจินหันพัมเถินพัมปยาการข้าฝันผิดมอนปังเงี้ยปองมีเขาข้าฝันผิดมอน48ข้าวอยู่ในจีช่าง14ตีในเวียงเปิดจินหันเหตุการณ์ปยาข้าฝันผิดมอนหอยไป14ปอกเขาข้าฝันผิดมอนลายเลอไปอ้อนสุปีปองมีก้นผอตั้ง18เหมือนก้นเดาเนี้ยพอดังเขาสารไดฮูวันปล่อยเศร้าแห้งกินขับมุ่นดันแรงวันปล่อยอุ่นงั้นต่างปิ้นพระเดชทรงโกไหมตั้งละท่าตอลักเขียวววันเศร้าสามคำต่างเขาเฮ็ดพอถึงเดินซิบเราออกแปดคำมิมบเวลาเขาเฮ็ดสิบกวันตั้งละท่าตั้งพระเดชย่างสอนตั้งตอลักเขียวสองกดเปียดปั้นสีหอยเหมือนกุ้นปอกวันนั้นตอลักเขียวเหมือนสามพันกันเดาเนี้ยโกจากคนผู้เป็นผู้ปากกรรมในโครงการไหวเจ้าปู่วันเศร้าสามคำออกปากว่าลาจาอำนาจบ้าเดียวนายพระเจ้าญี่ปุ่นบ่ดำกาเป้าหยินจู้นี่ต้านขุมหินย่างแถมแข็งแห้งการทหารไปบ่ขาด หาปีนมอนเหตุเขิดท่าบันเมืองเตียงนิ้มนั้นอันสกามเพียกนี้เป็นข่าวสารใหม่เป็นรองคำเหตุเสียงตอนนี้เพียข่าวสารใหม่ก็ถึงที่นี
1: ้คำเห็นเขาหูความกึดใหม่ภาษาปันธนังฮักเตียงกันอยู่ในเขาตักใหม่พร้อมกันคือเผาเมื่อไปหนาวันในคำเห็นความกึดสีจิ้งพิง
2: สีจิ้งพิงซ่งสูจีปี2084ตัวเดินเก่าล้อซาเปียดคำอยู่ในพร้อมโซการเกิดป้องภาษาทรงยางปากก้ามหันจีออกเดี๋ยวเขาการเปลี่ยนใกล้ขวางไข่มาสู่ภาษาพระเดชเฮาก็ได้ปลูกเนื่องมาใหญ่ลงสินก้นภาษาหน่อยไปอยู่กินนายการนายเวงบ้านเมืองไปวันออกและนายการนายเวงหน่วยตีก็มีอยู่ลงหลายสินก้นหน่วยตีไปอยู่กินตีบ้านเมืองภาษาก็มีอยู่ลงหลายสินก้นใครที่อยู่ตีกินสองกดกุ่นไปตั้งพระเดชเสียงก้นผ่าสารหน่อยก็จานไหลสิบปูนได้ปูนหนึ่งนายเวงบ้านเมืองไปวันออกเรื่องการนี้เปลี่ยนแม่นเลิบเปินภายเมืองจุ่มไม้หักว่ากุ้นสือชอนไปอยู่กินตีบ้านเมืองไปขอบเด

0: 连滚新疆不要跟腾当拍碟主题现在入间爬山乃敢乃变过应有应难向嘛没他普方当来安斯干皮奥尼冰好我乃含片ความกึศสิจิมพินปองนี้ก็ไปออกถึงตีนี้ยินดีกับตั้งหลายหับฟัง
1: ตีก้อนโถไห้กูก่อนครับยกโย่หัวอยู่เฮากินสุกบ้านครับยกโย่เมืองข้ามไหมน้ำงามไว้ฟังเส้นครับไตสาเสริญโมนบ่อน
2: ตีก้อนโถไห้กูก่อนครับยกโย่หัวอยู่เฮากินสุกบ้านคับยกยอเมืองคำใหม่น้ำงามกวยฟังเสียงคับใจสาเสริมมวนก่อนเมทักผู้ฟังทางไลน์เศร้าสดีอยู่ที่กินวันผู้ขาบินกองเชนเวลาเมื่อเผียวกำคับกำโซปอกนี่ผู้ขาเดี๋ยวกำคับอันมวนก่อนต่อนใจนั้นเผียวหือทางไลน์ฟังกำคับบทนี้บินไอคำเงินเตี่ยมไอลงเมืองใต้ใส่ลำไอคำเงินคับห้องในกำคับคับว่าตั้งเฮาวันนี้ไปปิ้นโพเมสั่งปิ้นฮอเฮิร์นฮับเขาโฮใจคอหักเปลี่ยงกันไปถึงเถ่าเบ้าชิงกันซักผ่าซักโคลังหวานปั้นแห่งกันเส้นไหนที่กลุ่มเหย่าเฮิร์นสู้เขามัดควันตั้งปิ้นไตเฮิร์นเดียวกันคบเขาซุ่มหมาสองตุ้นโปเมเลงใหญ่ต่างอย่างไกลซุ้งเขียนยะถาแฟดละหือความฮักเขาเกี่ยวกับกันถึงเถ่าดังนี้เมื่อยำหวานยำหนาวมีกุนแฮบขังมีกุนกึ่งใจดังนี้เมื่อเปียงกินเขานอนมีกุนอุบสูดังนี้เมื่อฮักเปียงกุนเถ่าลิงลุกลิงเต่าปิ้นเหย่าปิ้นเหินสู่กันกาคล้ายได้เสียมาเฮาเบาไข่เปินเบาฟังเปินกำจาขาไข่โพใจหูกันอยู่ที่กุนเห่าฮักกันเตะสิงเขียกเอาปิ้นโพเมเคยมาปิ้นไตเฮินเดียวกันสองกุนเตียวมามันก็เบาง่ายวอนมกวอนใจฮักกันถึงเถ่าไว้ฟังกำคำบทนี้ฮักกันถึงเถ่า

都มัดนี่เขามาฟังกำคับไปเทียมปิ้นอินเสียงครับนางขำไปปิ้นไปข่อยเบาพิจัยสังพิจัยกาด้วยแก็บแงบมาเกด้วยเก๋งเงี้ยมาเขียนเสวาด้วยเบาเขียนกันไปปิ้นตรงหนาเดียวปิ้นหงนั่งเดียวเฮาสึกก็เมื่อดีใดกันอยู่แหละในกำคับก็ยังคับว่าถ้าว่าใจปิ้นเคยเบาใดน้องนางขำมาปิ้นไปอยู่แอบใจเบาพากไปก้อยฟังกำครับนางขำไปปิ้นไป

此子路子你起起年的年名是什么有年名嘛那啥么有年路嘛那啥路阿姆年就啥啥的路目光嘛

0: พงขยายเสียงภาษายินนานวิดีโอพิญญาหมอกันได้ผีเสียงฟังข่าวการดมในนอกประเทศเวลาเก่าสารใหม
1: ่พงขยายเสียงภาษายินนานวิดีโอพิญญาหมอกันได้ผีเสียงฟังข่าวการดมในนอกประเทศเวลาเก่าสารใหม
2: ่ผู้ฟังต่างหลายข่าวในข่าวสารใหม่ปองนี้ที่เพียงมีสีจิ้นผิงไปฮอดถึงความสนตนเหตุการณ์สู่ทามประเทศอเมริกาเจอข่าวดงใหม่กัวเอา312มูได้นำสางลายแล้วไปอ้อนสุปีการเผยสอนการสกสายวัฒนธรรมการเหนียวล้อผอตั้งเมื่อปล่อยต่างปิ้นประเทศจงโกไหมตั้งประเทศอยู่ดีมีเลอหันยกเหตุซีมองเสียนหือกว้างญาติตนอยู่ภาษาปัญหาการสามเลิ่นเขาอกใจสุผุสุกุลเก่งจางตีเจียงหงเสาได้มักป่งลงร้ายตีกาจ้ามเผซ้อนโคสอนหน้าจางฝ่ายไปนำเมสมมติทานเสียนล้างโฮตทีนายยินนานตั้งอยู่ตีย่องเตอหันพัมปยาการข้าฝันหินม้วนผ่าซ้านหน่อยตั้งพัดเกตปังถนเจ็ดอยู่ตีแวงเปิดจินหันพัมเถินไว้เจ้าปูออกปากว่าลาจาอำนาจประเดี๋ยวนายพัดเกตญี่ปุ่นนี่หาปินมอนเฮดเขิดท้าบานเมืองเตียงนิ้มนันประเดี๋ยวกวายฟังคณะข่าวสายใหม่เข้มถีเวลาตีบานเมืองหันดังเก่าลอกเศร้าสามคำหลาดแรงซีจิ้นผิงผู่ปิ้นจู่สีพัดเตดเข่ายนบินบินไปถึงขวาเสินตนฮาเบาเถลังผู่ผู่ปิ้นทรงทองพัดเตดอเมริกาอังเจิงเหตุการณ์สู่ถามพัดเตดอเมริกาตีปู่เข่าดงจางอีเสียนในชิวจิงสือเมื่อโดนไต่ตามยินานเซินโจวโชหวยจูนุ่มเอาสละจอนจ้าเหตุการณ์สะเจ็ดตังเจอข่าวดองไหมก็เอา312บูได้นำสังฮอดถึงปั่น2หอย68กิ่นกุ้งจินไปเจ็ดเต็มตีบาทเมืองหันบูได้นำสังเทียมไหนมา5หอย47กิ่นกุ้งจินไปเทียมไหนมาหอยปูนได้76ปูนเดินเก่าลวก22คำพร้อมโจการเผยสอนการจกจ่ายการเหนียวล้อผอตั้งวัฒนธรรมเมื่อวันปล่อยอุ่นงั้นต่างปิ้นพระเดชทรงโกไหมต่างพระเดชในปี2526โตอันมีวงขวาและลี่ยวปู่สู่ต่างป่านนี้อยู่ดีมิเลอร์เสือหันยกเฮ็ดจองการนี้จักเฮ็ดฮอดถึงเดินชิปดับเดินเก่าลอกเสียคำกล้องญาติตนอยู่ภาษาปันธนังการจำเลิ่นแห่งจงขวาจันมิงของโคโกปงเผยออกมาได้กระเด็ดตามไปซีมองเสียนเอาการปกตังคอมหูฮวาดภาษาจงหวาปิ้นจุมฝ่ายเดียวกันปิ้นเก่ากันจุนมเพน่าไขการเผยซ้อนลงไปถึงไปบั่นตรงขึ้นถึงตังนั่งถึงเฮินไขการเผยซ้อนหาหือก็อาญาตเนี่ยเขาใจสุผูสุกุลเปอร์อยู่โจสขาดไหมการเกิดป้องภาษาดีซีมองได้ปุ่งนั่งไปตามดามดีสงเฮปิ้นตึกเป็นดีไวเมื่อโดนตงฟงเฉินเจิงหงสือตีสือเจ้าภาษาใต้12ปันหน้ายกความวันปล่อยเก่งจางเศร้าได้มากป่งลง